0: เฮ้ยอเมย์อาลี
1: มาจอดตรงนี้
2: อาลี
3: จอดไปเลย
2: ครับอาลี
1: กำลังที่ไหนเฮ้ยกายอ่ะ
3: โอ้ยขอที่มีโอ้ยกำมา
1: ให้พี่หนูกำมาพี่หนู
4: Entschuldigen Sie bitte?
0: Ja, was ist denn?
4: Aus welchem Land kommen Sie?
1: Aus China.
4: Spitze, dann können wir ja für Sie unser Lieblingslied singen.
5: Und wie heißt das?
4: Auf Deutsch heißt es...